0: ป็นภายบัดบุกะเวยบัดพีกุมกะรสิบกะบะสุกบา
1: พีเต็บกะเออมดันกามีกิกดกิสลาฮะกะเนกะจิงวันจงโ
2: อเตละดังอมดนเฮยิงปาน
0: วัดกุสไลละตะกะยิงจงพีกะคังตะลาอีบีเอลโออินบุยะกะฟอร์มฮะปอกะจิงคังจงพีอินวันคมีฮะดุไลเซียนบัดวันลุมยะกาพีละบันชุพนรุบัดอี
2: อะเดกะตาเตกะบะสุกบาเปลียงกุมนงอะเนกันดุนิโยจิงเต็บสปังจงอี
0: พูนฮาอุนัมบายะรับอยากกินน้องแทบวอดอีเวคันไดซันนอดบอมดันกัมซิลดาวน์โหลดอยากกับวอเตอร์เฮลป์ไลน์แอปและนี่เพจออนไลน์หากับ voters.eci.gov.in พิลารูบันเพจนาคา www.ceomegalaya.nic.in
1: กะจิงคังจงพีกะสุรจงพีกะวอดจงพีวัดดูอยากกะลาวลัมชพีดาวชีฟอิเล็กทรอลออฟฟิเซอร์เมกาเลีย
3: मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो, बात में दम नहीं है।
4: कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर मर भी गया मेम साहब, तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर।
3: इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव?
4: मुझसे क्या पूछ रहे हो अंजलि? अपनी धड़कन से पूछो, और जानती हो तुम्हारी हर धड़कन क्या कहेगी?
3: क्या कहेगी?

0: ละระพละดับคาทรัสแนมกระตาฮาลินิชวากะชีตระกุริสาวอาราจารอัฟนริวกระเดยกระปอร์มันกัมยากระบอร
1: ์ฮาวิดกระเดยกะอิเล็กชันคอมมิชชันกะอินเดียกันเปลี่ยยากะเป็นตาบลาจงกะสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกีบูทเลเวลออฟิเซอร์กินวันจิงออิกิยิงจงพีนาดูกะไลฟ์ฮาวตริกอุจเลียวฮาดูกะอัพคันไดตริกอุนไนตงอาราจารอัฟนริวเป็นครีอิกิกอดกิสลาบะดันกัม
0: โบดักให้กี่อัลมานักกระดราฟเล็กโรลโรลกันมีหากสันตริกอุนัยลาร์อาราจาร์อัฟนริวและรับพี่ดอนคำบันเป็นใบยากจิงบักลานีจิงอุจอร์พี่โยเอกปอร์นาโดกับสันตริกอุนัยลาร์ฮาโดกับซาวตริกอุนัยลอร์อาราจาร์อัฟนริวบันเล่เอกตา
1: เป็นที่กันนับกับกระเทงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮาชัวบันเป็นมีอยากกับฟิแนลอิเล็กโทรลโรลหากหิ้วตริกอุริซาวพี่เป็นรุ่งกระเทงหากเซียนกับบันิงกงกับสุกพี่ดอนคำตั้งกับจิงเป็นชิชาอยากกับจักษะกับการ์ตาปัดกับดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องมีก็หกสัญชาติไปบ้างโฮนหูนับบอร์ยารับกินองทับบูดอีกเวกันได้สันนอดบัมดันกัมซิลดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่ like หาก voters.eci.gov.in
1: พิลารูบันเป็ดนักซีอีโอเมกะลายา .nic.in ลงอินองทับบูดนามาร์กัสซูร์จงพีกับกงสัน
2: ลาวัลลัมชูพีดาวชีฟอิเล็กทรอนิคอลออฟฟิเซอร์เมกะลายา

ตุ้มจงมิทุนเด้กับอง break dance break dancer เด้โอเคภาษาคุบลิชิบุนี่กันนี่กับ message กับจงพีตีอีซูบาอีอง hello อาร์จิบักอร์อีตาอีปะอีเอ็ดอีเคลดเด้โอเคอีซูบารูอีลายโยเอ็กจูบักโม่ฮักันนี่กับปอร์ตีงานังดอนชูกินี่กี่ message ทั้งนี้กันนี่กับองฮะกับจิงลงขณะเตะคุมตาฮีกิคนบดักัดอุกปาบาอุเอเตอุมนุดบันบอมกันนี้กับเมสเซจอิมัดอินีปาร์ล็อกน้องสังกับจงอิมดัสุทุบฮานิคุมโนยังกับจิงเกลีนริคัมเนลัยต่อสัสเปอร์ชังเบียงโมอุนีอุนัมบะอุบกุดเนียวอีเวลายพระอีเวเตะขัดดันกันนี้กับเวกับเมสเซจฮังเน่นาอิบะนาลาวสอตุนOkay, iba nak langsung tun ru iba terima ilayo ya kajubab kaba day jong kajing keli kaba ar. Okay, iba nak jubab ba ar mo RJ tharai usungau tu bakla. Okay. Okay, to iduk ru ilayo ya kajubab mo iduk namo kedok ya kaba ar mo.Okay, terus akan ikut way ke message, akan ni ke por, ke bohong. Oh, kan ni ke message, ke bahasa kut nerung step hi, ke bah panjang ruai, ke bah request mo. Terus kan ni ke way ke message seperti yang ni, na ibashida, patau yang kumno ke jengkeli kongkong bakor, ngadang poi ying te. Okay, bashida atau ngan saaya ke jengkeli mo bashida. Terus kan ni ke way ke cuba.นี่งำสุทุกันกับเมสเซจนี่อีปาร์ล็อกอีบักุดโยอีเวลายพระอีเวยองงาเอ้กุมตัวงำสุทุกันนี่ที่สมบัติปัญชัยบาโมพิทอชวดฟอร์มกุมตัวเตะงำดัสทุบาพิมุดยากะเอ้ที่สุบาอีองงานองโอเคสุบารุอีลายโยโมยากะจุบับโอเคสุบาอีลายโยกะจุบับจงกะจิงเกลีกับบานิงกงโอเคอีจูจูโอเคคุบเล่คงคงบกอลมังอาจูจูฮังเนียงี้ดอนลังอีดัสันฮามีเป็นเบียงงิมปัดยกสงูพี่ยากระจิงกลีโอเคงั้นสายมั้ยยากระจิงกลีงั้นไอโนฮีมันตาคุ้มเนี่ยมั้ยเดกระจิงกลีใส่เสียงงั้นไอกระบะอาร์กระจิงกลีกระเดย์กันได้ชับพังกินิชกปาชิคุณมั้ยเดกินิชกปาชิคุณเดอุนีอุกปานมารบอุนสุกเอลาดีอุลาฮิกายญะคาลีกันยุคุณรูเดฮับปะเดงกะตะกะจิงฮิกายญะคาลีอุตอุกปากันซันกันซันอูเลกุมนูอูลาฮัลลาอองเบรกเบรกเดอุตอุคุณฮังตาฮีอูลาสดังบันรวายเดกะจิงคลีกะลองบาเลมั้ยเดกาเวปัดกาจิงเกลีกาจิงเกลีกับานิงกงมั้งกาจิงเกลีกับานิงกงกาเดชพังอิตาอีอีปะอิดมั้งอิตาอีปะอิดอีบักเล็กบีดเก่งอิตาอีปะอิดอีลาเจียอยู่หากาตะกาเวกาสงีอีลาวาดยากาตะกาเย่ขมัดกาจงอีอีลาวาดกาเลงกาเยียงรุ่ยเอ็มลับเตอีลาอองยากิตากิบัดดอนหายเยียงบันยารับอีอีบันเป็นวาดเตหากาบักกุดกีลาชูยาร์เคฮิชาดยัยตาอิปะอิดเดบาเลกะลองคุมตานังไอพะเอกิจูบาบกิจองพีชาวนัมเบอร์คันไดสาวปราสันอีเวยนอตอาร์ไลอีเวยอีเวยมอนักบันตากิตุกิบัมปัดยกสงโอยากะจิงกลีกะบันนิงกองบัดกะบะอาร์งะละไอลังตีสายพะเอกิจูบาบกิจองพีมอกะนี่กะเดกะอากาชวานีเอฟเอ็มจองพีชิสปะไลท์พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์พีดอนบัดงาอีอาร์เจปะกอร์

0: กดกับว่าต่อในบรรทายนี้เท้าต่อกันยาวคันเดลีอีวีนอร์ดอีวีในดาวว่าฮับกันนี่ก็ชนงฮับปอกจิลามิกาเลียในเรื่องกษัตริย์กันตัวก็ยี่บอรอปัจเจนิโยปนปัจเจกนี่ก็คำคำต่ำในดาวว่าเอ็มกันนี่ก็เท้าฮากิทานกับปูดได้ตันตัวก็บอรอตุรปอชูกุดยองกันนี่ก็บอรอจินเตียตัวนี้อวันนี้อยากกิโปรแกรมกิโอบอดกันนี่ต่อกับอากาศวันนี้ชลอง
1: Please go mentani go kubur haga kenti enjentia wala wan lam shpi na ka akashwani shilong kini gidi ka akashwani FM jongpi shiswa live in rio megahertz. You are listening to the news in jentia language which came to you from akashwani shilong. This is akashwani FM jongpi at 103.6 megahertz. Right, dear listeners, we welcome you all back to our station, and yes, we welcome you to the second segment of the program, Easy Drive, a show which comes to you daily from 6:15 to 7:50, and previously from 6:15 to 6:40, and then the second segment from 6:50 to 7:50. So this is one whole hour of non-stop music, so we hope that you're gonna be with us vibing along and bopping along to our tracks. Start off the show with this track, Honey Money by Trinidad Cardona. So let's go ahead and stay tuned to our station Akashvani FM Jongpi. You're with me, RJ Kenneth, here in the show called Easy Drive, only on Akashvani FM Jongpi.